0: คนไฟเอชนาคนไฟเอชนาคนไฟเอชนาคนไฟ
1: วันเสาร์ครูมาเรียกไม่มาแต่ดิลุ่มเบนีมินิสิกาเอฟเอ็มานามิจิบุปเปียนจิโนยินจิสิกาวันเสาร์ครูมาเรียกไม่มาแต่ดิลุ่มเบนีมินิ